0: ก็บ้านก็ย่อย่างก็ย่อนี่ก็ก็บุญมาแล่สาวะเลียดุละทุ
1: มาหนี้สกอลาติงกี้ติงกี้ตักกันกับสาวะดองเด็กมาลูยอง
0: แล้วนั่นน่ะโอ้ยมันต้องไปรับดูเอง